0: ใช่ใช่แม่งกิ้งเธอมอยป่วยมันมันปูมีโมบิเดนต์ไอ้ดินีเพชรพุทธิวันเท
1: ไทยรัวตอร์